0: จะไม่มนเดนะใครนะอยากมีนาวัง
1: ลักกับมุริมุริมุริเด็กกูจ้าไม่เงี้ยอันดีเลยอยากกะลาในไม่เด็กกูตาโลกบูวมาตาหนุ่มเอ๋ยมันดีเลยก็จะเลยมาเลย